ติอันโดลัญญีรังยุนยุตุนยันากริกิตันยันกาโลอันนาดาหกาจดารูลันดาระเดกาลาลูมุตังยุนยุตุนจังดีพระชาตุดินาโลนุกาลาพันรักกายังยุนยุตุนยะกะกะเมปะตะ